0: อากาศไปจันทร์ปุตตุยนังไอเขียตักเอกเอชมังตุงนุงเลอลอมเตียพันพัทยันพันนาลาไอตุนจิงกะลากุลเมซอมเลงาอินตอคิตอนินเฮลทินดัมเทนาลัมฮูนาอิโลดิงาตุยนาทิปส์ฟอร์กูดเฮลท์จิทูปีปันสนาทุเกนาดอกเตอร์มิลุนฮุบตงาพันนังไอเขติ
1: What are the tips for good health? Chia hi ah. E pao indian leng. Na taksa dam thay na di nga poy mo te bang hi hiam chia hi. Na taksa dam thay na di nga poy mo te bang hi hiam chi ngay sun ma di. Yai di ngin thil hak sa pi ki ngay het lo ki. Yai hong ki pat na di ngin. Nani teng hin kwa a thil ho chik na pat kiak.ของปอยมอดีงฮีนักตักษาตัวกิตัวเนกเลตากนั่นเนกของปอยมอดีงาไปบานาเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราเทโลของฮีดีงบานาลุงซิมล้ำของสบวยเทอาปันนักเก็บขี้ของปอยมอดมาดีงฮียายอนวายอาเตลุงซิมล้ำดำเทนาดีงาเนกเลตากนับบอลหดง่ายดีงฮีฮาร์ดดิซิสเลตุลายากิถังมาสโตรกจิตเตอาปันนักสวัสดักอุดเลยายอนวายอาเตอันเอ็นมาดีเทเลโลหิงเตผ่านเนกดีงอันหอยตักอินอาหุนตักอินเนอินล้านอันตักสางอินบราวน์ไรซ์กิจิเตหาเนียกโสมินฮุยต์พาสต้าบังเลนหาเนียกหอยดิงฮีโปรตีนเตลนาอักซาบังงาบังเละบีอิจิเตบังเลนหอยมามาฮีมานี่กิบอลตอมอันเตอตามปีอินจินิเตลนาจิเลสะเท่าตำลวนนาเมเตอปัน

0: บุกเตี๋ยตุยบุกมวมจีเตี๋ยโคลสนินหวยเตี๋ยเลยนะเดียอีสุมเซนดิงเตี๋ยอุณะอีตักซาเดียหอยนะดิงวิตามินหงหอนเปดิงเตี๋ยเนยินเลยโซเลหังปิลหวยินหอยโซทำดิงอ่ะกินตาควายอหีหวยบานะคริสเตียนยิงตูงเงินกิฮีอหีมานีนะลายเสียงทวากิเกียนบางินอีตักสะปุ่มปิวปะเทียนเต็มเปิลอาคาเสียงทวเตียนนำมุนอหีมานินเสียงโทตะกาอิตักษาปุ่มปีเก็บดิ้งยิงตูเตมอปวักเลงอหีอิทุเกนอนาจักเตเต็งเต็งยินะดุมอาปตากิบอลอิฮิจงสัตเตตบโซมินอหีนายโลเตฮีโลดิ้งยินะเจียลปีเจียดเลงจิอิกิงเอ็ดนาอหี
1: โอเลด็อกเตอร์ปริชลาเบียคอยอาปานินะดุมหอยโลดานเตดุมจินดานหอยโลอาสังอาตัวบางจินดันในเต็นอาตักสาวไอเกลอหินขวาวอาสุขากดันเลยอาป่วยดันยังไงเหตุอะตัวน่ะอาบ้านจึงไงเลียนอาคิปันอาทุกข์ยังไงสมดิ่ง
2: มีแต่งสุขะ mental health ลงซิมลำจิดำนะมีมัลตะกินลงซิมลำมันนัดนานในข้าเกลโลเลอีขมาอิเทหิมาเลอีกิมแกงะอันในขาอิเทขากอมขดีเงินอีเก่งตาอ่ะเฮ suicide จะกสีนับังอวังกิมาอีขตางะอมอ่ะเฮจะกิน mental health ลงซิมลำจิดำนับังอ่ะเฮจีเงินดิ่งลงซิมลำจิดำนาอิจิมีมัลอินสุงกิลตะกามันพัดนาเลอมเจียเนียกิเทนาเลนี่แต่งหินหัวจัดดีดันบังตะกาจังเทอะมอปวังนาเลเซบเลบอลดิ่งเตียหิเทเซลบานะมาซอนนาเดียปันละเซลเทยจีนาเฮไว้บานะกิปานาดิเตียกิปากเทียฮักสัตนาเลบวยนาเตียตัวเจ้างาเลกิงไอเซสุกไม่ละว่าดินมุนเตียปมเสียมาไม่ตัวเทียอเวงสักนาเดียผัดตัวมตะกาไงตัวเทยจีนาเฮอเลละมาลงซิมลำดำเหล่านายจีเจ้างินนี่แต่งหินขวาอะฮักสัตนาเลดินมนเขาปีปีอีตัวเตียวเจ้ากินลงซิมละมาเลียมนากิตัวกาหวยเลียมนาอินพกนาไงตัวนาเละอมดานอโหยโลละเมียนฮอนเขกสักเฮมันพากิสักนาเป็นมันนาเบยกิสักนาอินฮองกิเขกอาปวักกิกในเกกุยเละลุงซิมนาเต็นตุนคงอาอมินหินนิงกิเตลนาบังฮอนกวนเทฮีฮิมาเละดินมนอโหยละมาฮองกิเขกเจ้าเงินลงปุดเลงอโหยละเมียนกิเขกเขตไทเซลฮีอิมิเซียอตัวมดงจุยินมิเห็นขัดเตียดินดินมนอโหยอาฮองกิเขกเจ้าเงินเลงดินมนฮักซาอมหลายอุลงปุดเขกเขตไทเราฮีอาหุจิเจ้าเงินลงซิมานัดนันเนยฮองสวากุฮีบางจิบังอาลงซิมลำนัดนาเนยเตียไทดิ่งอิมุดเฮียมเน็กเฮียมอาบวยป่าวฮีอิมุดตำลัวตอมลัวจีบังอีมุจีเจเนตัมลัวเนตอมลัวเนจีเจจีบังอันนี้นะเหตุพุทธจีบังไอ้เกลี่ยด่าลัวงวยตักไอ้เกลี่ยกีปากหนุยเอเก็กจีของบังเงินเลอมเทียวเฮอบ้านนะข้อต่างอ่ะกิเฮลอุดนอนลัวนี่ดังอ่ะอาลงลูดถิ่นเตียวเลฮีอุดน่ะลงซิมในนอนลัวเฮนี่แต่งหินขวาจัดนาอ่ะสกุลไกนาเฮียมเซบนาเฮียมควันเฮียกนาเละบังเฮียมขีนาเตี้ยเปนอนโลบังอินอมวะอินกวนหลอมตาเลเสปิเตกิการะเลเปนอนโลบังอินเลงอมเสกุเฮไงตัวนาบวยบังอินเลอมเจลวะทิลบังฮนมังหิลปะปะไงตัวกินเกนบังในเทโลวินเลอมเสกุเฮทิลอพอกนาวสางมามามุนวากลัวไลท์วากลัวจิของไอเกเลทิลกิงไงปีปีเลอกิมในเดจิของเลพกปะปะวะสุขักจะกุเลกิกุยพุทธพุทธจิของบังอินเลอมเสกุเฮนี่ดังอาลงลูดเตียวลงลูดนอนเฮ็ดเล่าบังมาป่วยสักนานเนนอนเล่าฮิเลกิล้อมด้านของอินเลอมเจลัวเฮอาอมน้ำมนุกิบุลตัวเทเสกเล่าวะกิมเลกยังอามนขะตาอมฮิเลวเลอมังลำของอุบังซาของอินอมเสกุเฮนาวปังเตียนอเนวไลวะอากิเตียงตะเนจียงวะพวะต้มถิลของต่างถูของAgain bang khong un amau le ngai tua na khong nei the mo ku hi gin lel na chi khong le nei se ku hi hiai teng kha lung sim nat na nei te thei thei ding da na hi lung sim dam thei na dia ki kep di dan point nga igen non di akhat na in sunga ki khum bi chil lo di ni teng hin khwa nge na da na zat na pat leng awang ki ma ki hui hyak zel di nga hi taksa soi zoi na khong le hi zel di walking khong bang le phatuam lo hi nek le tak alim lim nek chi hi pa lawin ahun huna neka dam thei huai

0: ตุทิลเตคงบังเลเน็กเซลดิ้งเฮตุยแรงหอยตะกาดอนดิ้งเฮอีมุดหุ่นเละเถาะหุ่นเงยหน้าเนะหอยอาดักการสกิอากิปัดดักการกว้ากิการของอีมุดเซลดิ้งเฮลุงซิมกิฮงตะกาออกมาหอยล้ำทิลสินทักเซลดิ้งเฮลุงซิมนัดหน้าเนยเตะมาเนียบังจากิเกมดิขัดหน้าอีลุงซิมาอมเตะอกิกลวดเละเกลียกดิ้งเฮนี่หน้าทิลอิตุงาตุงเตปอมเสียมดันสินดิงอะฮีอทิลตุงเตอหอยเสียกะปอมเสียมฮิซโลวินเฮียบังทิลกิตวักอะฮีเจปอมเสียมกิสินดิงอะฮีอีปอมเสียมนะเปนอีฮักสัตนามอลซอนะเดียกัลอีสวนมะสักนะเปนหงฮีดิงอะฮีอาเสียอีตวะเสียกะเซเดนดิฮิโลวะฮีจิเลงอีไงตวะดิงอาปอยมออะฮีอีลุงซิมาวอมอินเฮียบังดินมุนหงกิเฮกเฮดิงอะฮีจิเลงละเม็ดนาเนยินปันละเทดีเอ็นเอเลยกิจิเลหังหอยดิงเฮอินากาหูละลูดดิหวยขิดจ้างะต้มจิกขอลดิอีหูเป็นอีกมามูดแขกดิงเฮยายเป็นแองไซตี้และดิเพรสชันในเตอเดียผัดตัวเป็ดมาเฮอะนี่ขัดตาปอยโมจ่าจ่าเวหีดิงเฮพอยต์งานาอะกิปานาอินเอเตอะกิปากโลเจนาอิดานาเลลุงซิมาอิเลียมนาเตกิอาวมโลดิงเฮกิปะนาดีอินเอเตซิมกิสินดิ้งเฮอกุกนาคริสเตียนอิฮิเซคุนปะเทียนแกงไอฮักสัตนาเตวทูมนาตุงโตนาอิตุดดิวเฮลุงซิมาดัมนาเลงอิงเอ็ดดิวเฮวายบานาไบเบิลตะกิตัวกาลุงซิมเลอมดันเตอิบอลดิกดิ้งเฮมาเนกยาคงากิไงเซตะกาอมหุนคงอินเบียกนากิขบคงาวะเตลเลงผตวามคดิ้งเฮอาศักย์น้าอะมาเนี่ยเลยมาเนี่ยอะอีบวยน้าอีสุกเวนโซเกลเล่คอนเซลเลอร์เล่เฮียละมาคิจังเดียวพาสเตอร์เล่อุปติคงในเต้เต้ดีงะฮีปันปีน้าจนป่วยสักเหล่าดีงะฮีไงแค่ดูเต้ลุงเสียมจิตดำน้าพัทยานิ่งหันเปียเฮนออก
1: อะฮีอีป่วยโมเราอุอาอมเฮ็ดเกยกว่าเปอมาอีป่วยโมขอลเดียกอาอมตัวป่วยโมขอลเดียกเตลักะขัดเฮตัวทุบีปันสนะทุกบยังไงเฮียกเต้itak sapum en ikep keya en i siang tho kele kwama dangin hongkep sak loading a hongha siang sak loading a hi idam theinang i hoi inang e tunga kinga a hi nekle don kya hoi na om a hi keya table muam le chin dan hoi lo ching te pe ma avunu bangleng to bang chin dan hoi lo ching te sangin amwal lat sa te te a hi india sol kalin leng ngai khok ma mai na ดุมจีเตคามนาดิงทุสวะเตบังอบอลุอาดูลายะอิทันสักมามะมิจินอิสะขาวเตอะอิกวากีเกเตอคามนาปตินเลงอออมเทตาเฮกวาเฮียมโซลฮาจักเลเดสักนะเซียกาตัวบังจินดานหอยเลอไปคดิงเลมิหอยดิงอิออมเกเอมะอลุงซิมาสวากาเอมะอลุงซิมาอหงปอดอปอยมออะเฮกิงไกตัวนี้อิหอยนาดิงมีตุงากิงาเทมอกลาวะเฮไคเลกัลสวนนีอินปันละทักนีอิลุงซิมดัมนาดีนอินเอกอาอิดอนลูเตนเลทูอัปมะมะมัยเฮไงแค่ตูเตนะอิลุงซิมอดัมนาดิงทิลหอยเตไงตัวนีอิลุงซิมดัมเลอิตักซาอดัมะอินเอกอหอยเลอิลุงซิมอิไงตัวนะอหอยไมยะเฮอีกัมซุนนาดีงินะเอลเออิตักซาปุมอิกิซุนมาสักอปอยมะเฮ